เดี๋ยวแค่ยีเนี่ยเรียนป้าเราวัยวันปียาวราดกำมันนินปืนตกเกินป้าแมวโอ้ยีเนี่ยกันอะไรยังกันนั่นกันหรอกเอ็ดกุญแจกันอะไรยังกันนั่นกันหรอกกันอะไรกันนั่นเรียบีไอ้เนี่ยงงไปกระนั้นเจ้ากำมันไม่รู้กินใจวัยวิรกันอะไรชิโร่เราเลวดี